กันนี่กับโปรแกรมเดอะกันทมยากกองเอลนงเรมกบมันกับ Legal Aid Council LAC DLSA กับกองดีจารินน่ะ District Social Welfare Office DSWO กัมจูกิบรูวดเฮรตาน่ะอินีอิทาวกับกองเอลนงเรมเดอะเป็นเสียงทุกก็ว่ากันนี่กับอันเอโกอิยดาว่าอิกรชานเชกิบรูวดกันจอชกันรูปเฮาส์เนมชจรงคำตำกิตูกิวชาเลเบนและเนยนเบนปุ่นดกิวเฮยุงเฮเซมกิยองกีกัดว่ากับกองดีจารินเดปันสเนียวก็ฮัตลอร์กิสคิมกิวบูนเวกิวมันตอยกิวโตเนยมันตากิวเดเฮรตาวดเปลัดเดกับเบสอร์การ์

0: ก็นี่ต่อกับอากาศวานีจวายกับโปรแกรมกับวันจีพีหาชิสปะอีวีปอนอีวีเมกะเฮิร์ตซ์เอฟเอ็มแบนปลอกุระเฮนีปอดเบียงอสดังวันนี้เสกวิตวันกับโปรแกรมกับเตะต่อกับโปรแกรมกินองเรปเลนีกับฟาร์มเมอร์สโปรแกรมหากนี่กับโปรแกรมอุยอพี่ยาอีกลำฮับดีกับกองวายรัมไบว่ากับกองซีบีลิงดอฮัจรองกับพังโปรดักชันออฟเอริซิลกวอมเลนีกับจึงเป็นมียาอุกยังรินเดียตอนนี้อาบีเยนี่อีกลำฮับดีกับกองวายรัมไบว่ากับกองซีบีลิงดอ
1: นักแมนชิบอนยึดชมเบียงวพีหากว่าพเทนยังกันอีกโปรแกรมหากว่ายึดต่อกรุกอมเป็นมีอยากสมเบกยังรันเดียต่อกรุกอมเป็นมีและในกรุกอมเป็นข้าอยากเป็นเล่นสมเบย์ยกยังรันเดียยาวยาวอยากสมเบกยังรันเดียกิวบ้าวเมียนกิวไลท์ในจุดในตรัมน้องกองโดเอ็มก้ามุชนายยากยุงขยังและนี่กับกำรากัวหมดกับกรีเนจฮอลกันนี่กับกรีเนจต่อมันก็สลัดจงนากยุงขยังยากนี่กับกำราและนี่ยากนี่กับยุงต่อชนะให้ดูรูเบียงนัดองฉดองดากัวมันสันสติฟิกเวนัดดูกิดวาร์เฮกิดวาร์เขียนต่อชนะบ่ายอยู่เบียงกรุกอมสุนวอมีกิเลอร์ก็ยุงและต่อชนะให้เท้าต่อสิ่งวอมห้อยและหากิเท้าชระและในกิเท้าช่องกิโรดกิเกียร์ว่ารอสุดงก็ยุงต่อชนะบ่ายกิโดดอยู่เหยาะก็จะเคลียอุไลบัดอุไลรันติอยู่ไลในสมาต่อหากนี่ก็ยุงและในกับเกรเนจฮอลเอ็มกามและUM ya kitiar kitar kiwa open M kami hai por wa pen mi le ne pen kha pelen na kitawle te kite kitiar kiwa M kam man ki kam ni na hwa kiwa nong kong do to ki pedung chken ya ubo ya uskom hagini ki por kiwa kat ni kini ki pedung ye le yo da ki pedung ko wa da ki kenja plastik te kwa ar nai te ka khari kha ya ukdo ya ki thuwle kentai kuwle ki sainar ya ukdo nai bha uwa ya ki te ki khari kha to uso to ukse une ukse ya ukdo ya ki thuwner yang ki thuwle ha ki te ki khari kha ki wasan ki to dong ya uthap dawai penyap khyang ki wa man kam ki pom ma ki serim kam ki tu sa ki te ki dong penyap khyang to kuwen ru ko formalin ko mot ka kenja dawai ko uthap ha ki te ki ta dong le ne ki pom ya u pejrat ma ya u la ki yong khyang u em ki te ki khyang ki wen si wan ye ki ni ki skop le ne ki ni ki tha wle to kong ne liang yong p 1 p kam on tip p halor ni
2: halor ni ra da tai phi kong kam da tai phin tu ya hadin wa da da u jet ki ni ki skop ma ki ni ki skop ki wa mut u bo sambe te ya ki ni ki skop ki mut u bo sambe em kam bo bhai ka ha ki ni ka yung la ni ka kamra ka credit hall la ni ka yung ga wa mut u pang kha pa leng hai por wa ra i ki ni ki sambe ma ya ki ni ki
1: skop ma
2: ki skop ma ki skop ki mut u bo sambe la da jan la da jingai le em kam u man i wa man pikir u man sendong bahaya ki o thap i dei miet ha ki te ki pedung da man ha ki pedung chicken la ne ha tu ki plastic tray ma

0: สุกเจ็ดอุมันกี่แล้วไหลกี่คนเนียไหลกี่ยาบันไหลกี่ยาอย่าหยาบกำตุ้งแต่แอมกำเราอันตัดอีหากันนี่ก็กำราบุปผงคาอีแอมกำอันตัดอีกระรุกความชิดกระรุกความ
1: กระจำม
0: ั้งกระรุกความกระจำมหอกระจำเรมหอชิดเรมแอมกำบวชอีกัดกำกันนี่ก็เต็มปัจฉรก็ว่าได้ฮิกายอีกำเตลต่ออุมันก็กำว่าอาร์พาวดูอัพอาร์ก็จริงดีกรีสันติเกรดก็จริงชิดกันว่ากับฮูมิดิตี้เลยนะก็จริงสเงมต่ออุมันก็ยาพอสันเปอร์เซนต์แต่ให้ยึดต่อว่ากันนี่กับความปนมีเลยนะปังคายอย่างกิบเล่นสัมเบย์อย่างยังรันเดียแอมกำมาโซตุลีกิชนัดเกรดกำอย่างกันก็ว่านุ่งกองต่ออุจิตบ้าอย่างกิสกอบสัมเบย์ก็ว่าองค์กิจเต็นพรังกิ selection of aristides กุคุณก็ว่าอาร์ว่าปนต่อปนเตนีชัวว่าปนมีเลยนะปังคายอย่างกิบเล่นสัมเบย์ก็ว่าเลอุปัจเนียอีหากิมาชินฮะและในกิขุดอีกากะซิดเอ็กซ์มิเนชันก็ว่าโซวันอุชาลันเนอซามีอยากิเปลินสัมเบชักนองแรปนะชักิบรูเยวมันหากะโลคาลิตี้ยองอีและในชาบาร์กับสเตทบัตชาบาร์กับรีแหละขุดอีกากะซิดสปลาย
1: อ๋อเฮนี่เย่แบบมอวเอกัดชัวเอ็มกัน
0: อ๋อเย่บุเอกัดเอ็มกัน
1: ต่างบนเซนโจเอ็มกิวบุกและที่ในกิวิตวันกิสเตทและอ๋อเย่บุเอ
0: ถ้าเดินว่ากันนี่กับจิงเจ็ดอยากินี่กิสกอบสัมเบกิสและในก็คุณก็ selection of seed แต่ขนังว่าย่ออีกที่กิสมเบกิขยังรันเดียกิบเมียดกิบบ้ากิบเยออุปงกูอยากรู้ความรีขยังอย่างอีต่อแล้วอุปัจเนียอีให้ปอร์ว่าเจ็ดอีกสกอปเดี๋ยวเจ็ดอีอยากที่กิสกอปกิบปรุงกิบสง่ายกิบรันตีกิบยอร์เบนอีรู้ความซับอย่างตุกเซอย่างที่กิสกอปกินี่กิสกอปอุรันเดียขยังรันเดียเอ็มกิเลกำโจกำว่าอารองยี่บอยสแนวแพร์พี่มะเอ็มกิอารองเอ็มว่ากันลาเล่เอ็มว่ากันลารับมันโยจงมกันตรงฮันเรกิตุ้มแพร์ไรมันกิจกรอง
1: ตั้งบุญดาวนิวเล
0: ่บุญวันเล่ฮาวาเจ็ดวันโอและฮับปัจจันอีนกิตุกิรองบดบัตไตนตุ้มแพร์ตั้งว่าเอ็มอีว่ากลารองจงวยกำตุยรอง
1: ว่าบีจะเคลีย
0: ร์บีจะเคลียร์อ๋อและในมันเยวมันชัดนางบ่าวและก็มีกิตุฮับอีอู้กุนเรียชโรดมาอยู่บทสมเบยฮับปัจจันอีที่ก็ยกโคยอยู่จงแย่เรก็ยกชัดยำนางฮีบัดกำโจอยปอร์แหละหุ่มห้อยอุบีก็จะเคลียร์หุ่มห้อยและว่ากิตุกิว่าเอ็มอีกันจาวสตีกันจาวเปียว่าปรากิตุลดเจียว่าเฮรุปอร์ว่าระว่ารองอีกีเอ็มกำกิเตะตั้งหมดกิกินี่แอมเล็กกี่ว่าไปทะลุบนเซนกินี่กี่นางเป็นจอดหม้อกำกี่กำกี่พาเรกี่ขยังเจ้าได้เจ้าบ้ามกี่กินี่หลับกันไตลุดกี่ว่าร้อว่ายากินี่กี่สกอบกี่ว่าโยบียงบ้าอุปนิสเบย์มีบ้าโยสุกมันระไปกี่กินี่ทวเล่แหละกำเจ้าอีรุกอมระไอกินี่กี่สกอบหน้ากวีกับเท้าชกวีตะวันนัดต่ออุโบหม้อในบ้านนั่งกวีกับยุงหากวีกับยุงกำมาองพินในกองว่าต่อกับยุงริขยังวุ้มห้อยอุปแหละปนิสเบย์หากแต่กับยุงกับกำแต่มันระไอ้นักแต่ก็ยุ่งชักกันนี่ก็ยุ่งว่าเท้าเป็นมิสเบย์ฮับอีอูระได้รู้ความไม่ว่า
1: ส่อง
0: อีว่าส่องผ้าดูตาผ้าดูสมาร์สุนดองผ้าอีประกำโจและให้ปอร์ว่าเอ็มสลับและฮับยั่งสิอิมห้อยระแสนผ้ามันได้เยอะสลับและเอ็มเมียน
1: ฮาวระน้องก้องขจังฮาวระอิมห้อยระฮักกิปดุงในผ้าโยพิมันระฮักกิปดุงแต่รับมั้งกันแต่บุญเซนจูระฮักกิเกรียหากิกริยาโยพีกิกริยาพลาสติกและในกริยาชิคนมาจบเป็นเอ็มกามิแต่หากเขาบุยหากิตุกิกริยาแหละเอ็มกามตับบ่าตมอบ่าเอยาไลค์นาวดัดกสีเยาไลค์นาอุสลับนาไลค์ในยี่ในยูรอสันดองไอเสะเดบเตยอยู่บนสุดอีกโอหากันแต่กะกำรากตเนกุดองนั่นเด
0: ้กำจุยปอร์และอุปัจอีเนกจิงชิดเนกจิงเสียมมาตะกองนับวานอีนพีหัวเยาะอยากรู้ความปังแครวันชาวคายากะทาวเล
1: ต่อการมาดองให้พินตุฮาเดนว่าเดบอุจิตต่อตูเดบตายผิวรอมะว่าต่ออุบุอีโอฮากิเตกิบดงว่าการมาดองตู้ว่าดระฮากิเกรียมะดระฮากิเกรียตะปอยฮะปอกยองกิเตกะกำราเดนกิเตกะยุงเดเอ็มละป้านองกิเตกิปดุงเลยเนกิแมลงมะแต่ฮับเทะฮากิเตกิแมลงมะเตกิปดุงให้ปอริวเทะอีกนี่กิขยังเอ็มกามสเจียร์ไหดองพินตุมหาเอ็มกิวสตีกิวญอนกิวเนรพ่อเอ็มกำกิตเต้การุกันเต้ฮับอุสเจียร์ไซวีเล่อูนิวปลิวสกบมาแต่ฮับปอเอ็มขยังตอนนี้อูขยังอูเอ็มจิงอิมอูมันสเรมกำกิบรูฮีแต่มันตัวมันได้เทียงเหดาวสเนียวน้องใหญ่กิจุดดาวมันสู้ปลีการุกันเต้ฮับหายอุสเจียร์
0: คำตอมยังมันวะเวิร์ลุง
1: ฮะให้ปอริเวเทียเอ็มกำให
0: ้สันดอง
1: สันดองสุมาร์บาฮาเซแต่กินี่กี่กิสกบมันได้บุอีกี่ฮักนี่กำระน่าดูว่าบุอีกันนี่กับกระกับกำราก็ว่ามุดกระปังในบรรดาว่าปังคาเปล่งเด้นั่นดูกระสีก็ว่าบุยให้ตุ๊กต่อชิมปอร์ก็คำว่า

0: ตยาว
1: าม
0: าก็มดคัดสันฮดูอาร์พาวสงีให้ปอร์ลิยุรกัดไว้ให้ปอร์ตลางวันชิมปอร์ก็อาร์พาวสันฮดูโซพาวสงีนะบ่าวกระจำตน้องแต่กัดเตะให้อายแล้วกันเฉพาะเดคาร์แต่กัดจูรุชิตสมัดไปกิโซมิน้องแต่อีเชนินแต่บนเซนลายก็กัดกำกันนี่ก็จึงถอกก็ดคานานตุให้ลิยุรคัดสันฮดูอาร์พาวสงีให้ตลางอาร์พาวสันฮดูโซพาวสงีมากัดเตะและให้รู้ความมันอีบหนึ่งและดต่ออีปอร์ว่ากระจำวันรีแต่รับบ้ามให้กับปอร์แต่ได้รับชิดอีบหนึ่งหมดรับสมัติแต่บนเส้นและกินีกิทูเละมันระบุอียากีการตูอิมติบวันกันทายวันชันรังน้องเคละหลังตังบนเส้นอุเชมีต่อกินีกิทูเละชันรังรับสมัติกิวมีเอ็มเต็งเต็งหากสิ่งกูน้องกงวันมีเอ็มกันทายดูกิชันรังแต่อีปอร์วันมียองกินีทูเละและต่อปอร์ดังสเต็ปการตูนรูเนี่ยพราวเจกิเตกิปอร์ตอกนี่กีทูเลมิกเกแต่ให้ปอร์วันมิกนี่กิทูเลฮับอิวปัดเนี่ยและในอุจิตบ่ายแต่กูเลกินี่กิทูเลมาเรียมิกกีบุญเซนเดบิอาชวากิพี่ให้ตู้ให้ปอร์ยามินางมิกกันทายมิกฉันรังยาบิอายาเปร์นอกิมาแต่ให้ปอร์วันจิตอียองตู้วันเดเปร์ชวาโบอีฮาวิตวันนุปดุงยากิตู้กูวันปูเอมูบิอากูวันเอมูปูเอมูเปร์แต่โบอีโอฮาวิฮิวปดุงเคลื่อนลังไปให้ตู้ว่ากันทายว่าฉันรังแต่มันเดเอกามาคัตุกันนิปอร์แต่กิทูกิวัมปูเอมีเบียแหละเดบียานอกิต่อกินี่กิทูเลมันเดกิวัดเดบียานดูอิเมดวกิทูกิวัดยาเบียให้ตุปอร์วัวโบอิกิเลฮับไปเอชียาชิสงีเนาะแต่จุงหมดชิพาวฮดูคัดอาร์กันตามะคัดชิพาวฮดูคัดอาร์กันตาโยฮอยวันปัญญาคลาดในภาคีเด็กีฮีเส้นเดียบียกีหมดทิพซับเดนองยัยไตปอร์เอ็มกีวันไลต์ตะเคลมปอร์ใจว่าเดอีฮีฮเดนคัดอาร์กันตาปัญญาคลาดนออีกีวันออนเปอร์นออีกีในแต่โยคว้าวันกีฮากิเตกิโยกดออันอีกีกิทูกิทูเลกันทายเดอุกเซฮาอุตูอุกอริคาอุตเนวะขนานในตายนั่นเองตอนนี้อุกอริคาและอุวดาฮับชนะให้อีเดชนะมะอุวเอ็มฮีกดูรกระดาร์ไว้จิงจรองยองโออุมาโนชิพดเลพาสันอินชีกัดไว้จิงรบันยองโอวันเลพาวฮดโซพาสันดนเฮมาตีกินีทูเลกันทายกิวดาเด็บอุปนคลาดเคลกดอฮากิเตกิคอริคาเดกิทุกิคอริคาวันโยวะวันอิกิฮากิตเลกิวเอ็มฮีกิวดาปังเครอิต่อให้นี่ปอร์ว่ากินีกิทูเลเดเด็บกดออีเดวะอีฮาวโตเดบุอีฮาวคอริคาเดวะอีฮากิเตกิสานาเดเด็บกดอเอ็มกามีกามดอองพินเนอุอันตาดวันสักรุกวมเช็ดสักรุกวมกระจำยองกระตุกกระกำราขนังว่ายาวเบี้ยงกระรุกวมขายองกระตุกกระทูเละมาแต่กระจิ้งเช็ดกว่าเอ็มกามในบรรดากระจิ้งข้าเป็นเลงกินีกระทูเละเอ็มกามก็อาร์พาวฮดูอาร์พาวโซดีกรีเซนติเกรดกระจิ้งเช็ดยองกระแต่กระยงมาแต่กันนี่ก็ทัวเล่เย่ก็ขากรรมเลสปะฮัดดูซันสปะกวีกวีก็ทัวเล่แต่รู้ความขายองกันนี่ก็เป็นเล่นขาก็ได้ฮักแต่ก็รู้ความกวีโยสุกอีวีฮัดเดนีวีอีวีฮัดเดนีวีอีวีโยสุกพายว่าวันดูหรือว่าวันดาร์พะว่ากันนี่ก็เป็นเล่นแหละฮะมาเรียเด็บขาโยเชมพีและเนวโยพีว่าก็ร้องยองกันตุกิเป็นเล่นมันอีวีโยสุกพะมาอีวีลำสเต็มลุงลำตัวมาโยสุกพะแต่มันเดอิสเลมมันอีกีกัมตูชิเลสงีชัวร์น้องเอ็มเอกัมตูมาหักตุกิกามระแต่ดักลารองนอกกีดักลารองเกรรองพทุกัมตูดักลำยองกีมันออกมาลานฟีแต่กินี่กิเป็นเลงกูว่าหมดอุโบสมเบยเลเดเยอีเดฮีหักตุกิท้าวกูว่าอีริกยังไงบนเส้นและเนี่ยว่าบาดอว่าบุอีดักิตูกีบัวคาหากตู้กสงีกวนน้องกงโดในภาคกตู้กทูเลกวมีน้องกงต่อกทูเลกวภาคกชัดกวตรัมยกตุนกวสปลายเลนกีคอมเมอร์เชียลกวยอุภาวรอฮิเดเจทีกามดบตานันเองดกวบ้าฮิแต่มันห้อยบัดอุภาอีกีลากวกัมมันกัมมันแหละในภาคชว่าอุภาดาวเลอีอักสมินเด
1: ดาวไปเป็น
0: เดพีสแนวภามัดบตายเดพีขจับยกแต่กรุกมอักสมินหัชว่าอุภาเยกินีเป็นแรงขยังและเนหัชวาวซามิกิชักกิวิตวันกิบรุ
1: กามาดาองพินตุกงว่าฮาเดนุดาดับปังคาเยกิเป็นแรงสมเบฮับอิวเอ็กซ์มินและเนปัจเปเนียเยกิมาตาฮาเดนในแต่มันดาอุระเยกินีกิเป็นแรงสมเบกระดับคากิวระกระดอกฮากิดูคาริกา

0: Daylang wa ka thaba le be ma
1: cha
0: ka ta ga yung examin khnang wo pa bne ya ye chat ye khia ir kom man yong ti pa len sam be ki wa biang kim to ki steam to ki ba ki man ba ki wa yo man biang ma ti ka kom pa yong I ba ya gi ni ge chhor le ki wa rap yo tlot yo duna I bor hap kriya I ki charot chwa u le ye ga sit examination
1: ai kong kha jang ma nei tai ne ne ne da kha nai ki wa ya ga ni ka ru kom pan mi le ne pan kha ไปเล่นขยังเอ็มฮับเอ็มก้ามีกระยุงเซมันกระยุงแล้วกระจ่องไอ้ม
0: ั
1: ้งกลัวหมดกับกรีเนจฮอลแต่จริงหมดฮักนี่กับกรีเนจฮอลฮับเอ็มก้ามั้งกับกิกรรมระกับว่ากับเต้กับวีกับโบอยากกิสกอบอยากมีกับทัวเล่นเด้กับวีวันกับกรรมระอยากโบอยากวะอยากกิตุกี้กันเลยค่ะเด้เด็กแต่กับวีวันกับกรรมระหมดกับนี่กับว่าองค์พี่น้องกับเต้กับซีดเอ็กซ์มานิชันกับว่าหมดปีอากันนี่กับกรีเนจฮอลเอ็มกามก่อนเลยกันระ
0: เลยกัน
1: เ
0: ดี๋ยวพี่ฮากันนี่ก็เซตเอ็กซ์มินิชันแล้วเนี่ยฮากันนี่ก็ยุ่งมันก็กำกับกันจ้าลาบอร์ตอรี่ส
1: ์
0: ว่าให้เตะเอ็มกี่ตีกี่เตียร์กี่ตาร์กี่ว่าเอ็กซ์มินว่าปัจจุบันนี้กี่ว่ากันทบนาดูกี่ไมโครสโคป
1: ม
0: ั้งกี่แต่กี่ว่าองค์กี่ก็คอรูปัจจุบันนี้กำว่าปัจจุบันกี่กิจุดกี่กี่จะกี่นี่กี่ว่าไลเซนทันติบฮากี่มั้งกี่ว่าปัจจุบันนี้กี่กิจุดยี่กี่ตัวกี่นี่ตากันนี่ก็ว่าอาร์นเด็กกี่มอร์ตาร์อันเพลสกันกี่ตีกี่ทลองสุนไรกิวอุตเลียดกิตุกิทวเลคลาสไลท์วิดกอวาร์กินกิคลาสไลท์กิตุกิวโจมันชวาฟีโจหิมไคริก
1: ิรัมตุ
0: กัมตุรุกอมฮีกิวโจเดบกิวเลติสนามทับกิเอ็กซ์เมนกิ
1: สเรมิโจ
0: สเรมิโจอูบรูตะกิซิซอร์กะกัดกะวาดาวอากินทวเลกินกิทวเนอร์กิตุกินกิจิงอัมกัมตะกิแอนิมอลเทรกินกิกันจาเปลี่ยงกะวาฮอยโบกินกิเตียร์มอกินกิกัดกิตุกินกิคลากินกิคลาสไลท์กิวิกิวิกิสติกรอดกินกิกันจาโยพีหากตุกคลาสไลเอ็มกิกันจาคัมกิกันจาวูเบียตักนะฮิตุพี
1: ฮ่า
0: ฮ่าแต่ว่ากินกิกันจ
1: าโยทอตักมะกามิตุสนามแต่ตักแต่บุ
0: ทอตเบียที่เบียแต่ว่ากิฟอร์มาลินกันดิกระวายก็ว่ากันดิกระฟอร์มาลินตักกระวายก็เป็นเอ็มกัมบายหากาลุตีกว่ารุขยังอ
1: ี
0: กนัดดูว่าสตังหัดดูกว่ากุลละกว่าเอ็มกัมบายกันดิกระคอสติกพอตัสโซลูชันกันดิกระกันจาดระวายให้ยตอกว่าการต้มเอ็กซ์มินนี่กินขยังหับปอกกันลาบอร์ตรีนี่ก็ยุ่งเอ็กซ์มินกิไลซอลว่ากิวิวิกินนี่ตักกิขจักดันฮีกิตกิเตียร์กิว่าบัตไทยพี่หันได้ดังเอ็มชิบอนกิวิกิวิตอกหากันดิกระความเอ็กซ์มินขยัง
1: ตักจักกองกันนี่ก็เอเนเมลเทรนเด้กว่าองพินตุกว่าสันเด้แต่ก็ตู่แต่กินนี่กิสติลกิวรอจูรับเอ็มน้องเป็นเอ็มกามกิกันจับเลี้ยงสติลบนเส้นตักกิ
0: บนเส้นกิวมันกำกินจับเพลท
1: กำกินจับโมกิตุกิเพียงวัคยามะตัวมันสเรมกำกิตุกิทลองกิสันรายโยพี่กิวรเบนกำตู่น้อง
0: คือว่า
1: แต่กิเปลี่ยงแหละว่ามันกำกิตุ
0: มันกำยองใช้นากำตุ
1: แ
0: ต่เอ็มฮีกิกันจับสติลแหละกิวรักตุกิเตียตาเอ็มฮีตั้งว่าเฮรุกอมเฮรุกอมเป็นเอ็มกามยากิแต่กรุกอมเอ็กซ์มินฮียากินดิกิทวเลเบกิวระดับขามันก็กำนี้เรียกว่าชิมในบะฮะกิทวเลบนกิมกองอีกรีบอดีแต่มีกิเอ็กซ์มินวิปวีติทวเลเบมีอีกการกำจะหับชิมอีการันดัมกำว่าชิพาวตุลีหากันนี่กิยุงและพาวตุลีหากตุกะ
1: หากปดุง
0: หากปดุง
1: หากปดุง
0: อันนี้กันนี่กับกันนี่รุกอมยองกันนี่กับเจ้ากับปอร์หิมมีการมาชิพาวตุลีแต่อาอีกิตุกับบันตายองกับปอยองกับตุกับทวเลเบแต่เลียดเอียกาหากนี่กิทลองมั้งแต่เลียดบาฮัดดูลูกเวทดูลูกคิดฮะในแต่ปัญโจอีกัดตุกันนี้โจกันนี้กะก็สติกปอตาโซลูชันแต่ฮัดเดนในแต่โบอีกตุยเวรดับแต่เลียดอยู่ดันนี้บาโบอีหากตุกคลาสไลท์ในแต่คอวาร์อีในแต่วัวอู้ไปเบเนียฮะก่อนไปเบเนียแล้วในกว่าขุดอีกกับไมโครสโคปแต่กันนี้กับไมโครสโคปแหละชว่าอุเละอีกันนี้เอ็กซ์มินฮะมันก็กลัวเช็คบาฮ์กับไปเบเนียบาฮ์คำตามีกับไอพีสอุกิตุกกิตุกิทาวครวัดมอยกปัจเดนฉพรังว่ากิวิกิวิตวันฉพาะต่อมานี่ว่าโคดในภาพเฮ้ยเอ็มกิวาวิดกิวาก
1: ะ
0: ในภาพแล้วได้เอ็มกำเตะเอ็มมุเชียกิกิฮีกิมอยกิวาดัลเลอีได้ว่าเชียกำนี่ได้ว่ามันก็เมียดกว่ากูว่าเบี่ยงเป็นมันก็อยากแต่ก็จึงเอ็กซ์เมนยองอีก็ว่าเชียบัดว่าจำก็ว่าเยอะกินกิเป็นเล่นในกิสมเบกิวาดับเจ็ดกิวาเมียดให้ร้องให้ดูร์ให้ความคา
1: หรือ
0: ความบุญว่ากันแต่เตะมอแต่ฮัดเดนว่าดับเอ็กซ์เมนยากิเอ็มกำเป็นลังไอกีที่เท่าดอนบัดให้ปอร์ว่าเป็นลุ่มเป็นลังไอกีฮับและอุปัจเนียบียกีมันฮับและอุสุมาร์บายกีไล่กิวทุดมันโซไล่กิวฮับไล่กิวอวดมากเอ็มกำและอุดิสอินเฟกไอกีฮัดเดนว่าดับปัจเนียอีฮัดเดนดับเป็นลังอีแล้วเนื้ออุสัจไอกีหากฟอร์มูลินนี่ก็ได้ไว้กับเป็นเอ็มกำอีกำว่าอาร์เปอร์เซนต์บัดฮัดเดนในแต่ทัดประเคียง